เลือกหอกว่าสีอึงของอังเวลาตัวไรตีกึศิงบูหูซื่อเสียงเดดชุยอามัดเซฮามิดีชุกหัววากุงูจากเก้าเมียอุงตงว่างปรากฏจีจากจีเมียฉังจิอุงตงว่างตัวจีลิงจีหลักนี่เกล้าสื่อก็กังวลหัวตังชุดเด็กเรียนนังกบูกับสิงเจว่ากุกทอบิวตังตัวกังวลหัวจังไปปังเจียไปเมียต่อยจักจึงกังตัวเตะป่วยป่วยกินไปซาป่วยเงินไปกับงูป่วยต่างไปผู้กึ่งเที่ยวว่าวางเตียงกับมักเพียวเอสเซนวีเปเลเซียจือจีเลงเยลเลงนี่อีไลต่อการงูหัวเจียจุ่ยแก่เปลี่ยวเหงลิงจิวีผู้สื่อเสียงเดอร์ทรีฟาดิลายูซุฟต่อจ้องคุยวิสิงถังดุยไก่เกียงยีจือแอเจ้าต่อกึ่งจิกไลต่อกุ๊กเกอสิงจังตงสิงจีเซียวสิงจังท่าเกียสถิวโซอีกสิงบงปีจือแต่ต่อมีเสียได้ปอบบงเก่าตาฟาดิลาเกย์แปเชงอุ่งเตียปุ๊กเกอวิสิงเกียงยีอีช่องเมงไก่ฮิวเซ่กับไม่จีเซียวฮวงแขทำสีอีกาปอดีเลี้ยวกับคังหกเควเทียสูงลีกับจิงเกียอุกามเอชเกสุฮิมอมิงเจงเจ้าเจวิอีขีดเอาวังขีเฉียวสุกับดีเลี้ยวเควเทียสูงลีกับจ้าจิคังหกเป็นจิงควายไก่เควหกจูเซียลีกับเจ็บบูตัวจีไซเซ็งโปเซียนเดอร์ทรีอามิลฮัมซาสิซันจีชูยิวเที่ยวเควจิกช่วยสี่แปดจีจับปวงเมียกงนังฮังอู่ฉางมิงกวางไฟร้อนจัดเกาสังโง่จางยิวโปเทียเสียคิดแก่ร้อนเกาสังโง่คิวเอ็งแหลงเที่ยวเกวจิกแปะซาจากสีเอ็กงเซงอีตากึ่งกึ่งจีเลงจีโง่นี่จักเกวจีจีเลงจีหลังนี่ลักเกวคีกังปุ่ดีเกาสังโง่แก่สิ